0: ไก่ต้มสุกแล้วหรือยัง
1: ดูเดี๋ยวลูกเอาขึ้นไป
2: โอ้มื้อนี้พวกเฮาเฮ็ดพิธีผูกแขนบ
3: ่แม่นแล้วเพื่อต้อนรับลูกกลับบ้าน
4: พวกเฮาล่อถ่ายจานมาแล้วก็เฮ็ดพิธีเลย
2: ลูกขอบใจพ่อหลายๆที่เฮ็ดพิธีสู่ขวัญให้ลูก
4: บ่ลูกควรขอบใจแต่ตนเองลูกพ้นออกจากคุกได้ก็ย้อนพวกปปส.กองทัพบ่ซอกหาได้ข้อมูลต่างๆอยู่ในประวัติของลูกเท่านั้นแหละราชวงศ์ได้ตัดสินให้ยืมเฮือนหลังหนึ่งอยู่ถนนสามแสนไทยเป็นเฮือนหลังน้อยแต่เป็นจุดเริ่มที่ดีเพราะว่าถนนสามแสนไทยเป็นถนนที่พัฒนาดีที่สุดของเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้
1: ลูกขอบใจพ่อหลาย
2: พ่อแม่ประเทศลาวใจกว้างกับลูกตลอด
0: บุญมีจันดาราใหญ่แล้วปล่อยให้เขาเลือกเองเถอะและปล่อยให้เด็กน้อยทั้งสองอยู่กับพ่อของพวกเขาอยู่ที่นี่ได
1: ้โอ้ยแม่เอ้ยบ
4: อในช่วงระยะนี้สิ่งสำคัญกว่าหมูต่อพวกลูกมันเอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ให้มันคงส่วนเด็กน้อยทั้งสองคนป๋าอยู่นี่ให้พ่อแม่แต่ละวันพอจะพามันไปโรงเรียนอนุบาลก็ใกล้ๆนี้แม่นความสุขอันของพ่อยามใดที่ว่าครอบครัวมีความสงบดีแล้วแล้วก็ลูกอยากกลับมาอันรับลูกอันพอตกลงคือแนวนั้นเด้อ
1: โดย
0: อาจารย์ใกล้จะมาฮอดแล้วพวกเจ้าทั้งสองไปเปลี่ยนสูตรเถิด
1: โดยไปอ้าย
5: ทุกท่านผู้ชมเป็นหมดvượt qua những thử thách của các cơ quan mật vụ bắt đầu ổn định và có thể nhận nhiệm vụ A2 hoạt động vòng ngoài gây nhiễu và bảo vệ P1 từ xa theo đúng kế hoạch hành động.
6: Nếu như một trận đánh thì có thể hành động ngay, nhưng chúng ta cần P1 nhiều hơn như thế. Tạo được lòng tin là chúng ta đã thắng được một trận, tạo được thành công ở một vị trí là thắng một chiến dịch. Vì vậy, khi có vị trí ổn định thì sẽ vào chiến dịch. Lưu ý là một người phức tạp như B1 sẽ có sức hút đặc biệt với các loài điệp viên đang hoạt động tại Viêng Chăn. B1 có thể độc lập quyết định làm việc cho ai vào thời điểm nào.
7: Tôi hiểu, thưa Bộ trưởng. Xin phép Bộ trưởng. Đề A1 bắt đầu kết nối các cơ sở giao lên cho B1 và A2.
6: Cơ sở bắt đầu vào cuộc được rồi.

พระพุทธเจ้าจะแทนพ่อแม่และก็แทนญาติพี่น้องของลูกจะอยู่เคียงข้างปกป้องพวกลูกและก็เวลาที่พวกเขาออกจากเวียงจันทน์ขอให้พ้นผ้าอากาศให้มันดีบนเส้นทางพวกลูกก้าวไปสาธุสาธุ

0: ขอบใจพระอาจารย์ที่ปกป้องพวกข้าน้อยในช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้พวกเราได้กลับมาฮอดเวียงจันทน์แล้วพวกเราขอร้องต่อพระอาจารย์ให้เฮ็ดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและรอถ่ามือที่เป็นมงคลเพื่อขอพระอาจารย์นำพระพุทธรูปนี้กลับคืนบ้านด้วยความเคารพ
1: สิบกว่าปีแล้วแต่ไอ้ไทยยังคิดถึงวัดของเขามาหยามก็ดีแล้วดีแล้ว
0: สาธุพระอาจารย์ยังแข็งแรงดีอยู่บ
1: ่ข้าพเจ้าก็ยังแข็งแรงอยู่ได้สิบกว่าปีแล้วบ่ได้พบเจ้า
0: โดยเวลาหมุนไปไวหลาย

0: ข่อยอยากซอกหาหั่นขายยาขึ้นเมืองจีนก้าวหายเดืองอยู่ตู้เมืองซุมซนคนจีนอายฮู้ทางบ
1: ่ฮู้อยู่ฮู้อยู่

0: Anh không đi giao hàng cho khách à?
1: À, anh để quên thùng hàng ở khu nghề Việt. Anh đi lấy xong quay lại ngay.
2: Ơi ơi, khó em sơ mặc mày.
3: สบายดีเจ้าต้องการสนิทใดหมักไม้ห้านข่อยหาเขาเก็บมาจากสวนใหม่ๆสดๆ

0: แม่เก็บ
1: ครอบครัวเอิ้นเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนอยู่บ่อนเก่า
0: น้องเจอจังเมื่อยอ่ะ
2: เลยเครื่องก่อนไปกวนจากฝูงเลยฮวา